เนี่ยจะเรียกอีเมเนียเนี่ยเจ้าแรกเนี่ยอาการตาตัวก็จะตุ้มตีก็ตั้งตั้งอยู่วันอะไรอยู่ที่อีเมนนู้ตาตัวขาดตัวเอี่ยขมาร์เย็ดเกิดตาตัวขาดตัวโอ้ก็ตายตาตัวขาดตัวยาตัวก็ตัวมันก็เทียร์ที่วิ่งตะกุยนังรถที่วิ่งนู้ตาตัวขาดตัวเที่ยวแรกปวักเก็บปวักเก็บยาราเมตัยไม่คิดงอยที่ทุกตัวนาเทียตัวทุกเกทุกเกทุกเกที่มันก็พิจารณาเที่ยทุกตัวรถตัวมีตัวอินโดคนิมีที่ตายตัวนาวตาวินตัวนาวตาวตุรุเที่ยวรุมีตัวจะตายวรุมีตัวตานายอาราวิ่งพอทุกตัวรัตุเอตัวนาวตายก็ทุกตัวนาไอเกรัตุนรุงไออิตกัยเอตาวเอที่ตาลัตุทุกตัวนาจะคู่บูดใครเท่าไหร่กันตานอติริระนาจะคู่บูดใครเอการงมิตรกีระนกุฎิยมนักอิจุตัวนี้เกิดตัวขัดตัวเอคู่บูดตัวที่พัวกะเอคู่บูดตัวที่โอเรนุเอ็คบูตัวเต็มมนุษย์ข้าตัวตาเตี้ยตัวอีอ่างไงก็เที่ยวคบูตาเอาไว้กำลังนี่ก็เอาน่าจะคบูที่ใคร